0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณแรงซอกขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนกว่าไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอาI thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, violent winds cut through my head, just as if a strong man were to crush my head with the tip of a sharp sword. But although tireless energy was aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and uncalm because I was exhausted by the painful striving. ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกระว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นรู้สึกปวดศีรษะไปทั่วทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกอันมีเกลียวเขม็งฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอาI thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so, there were violent pains in my head, just as if a strong man were tightening a tough leather strap around my head as a headband. But although fireless energy were aroused in me, an unremitting mindfulness was established. My body was overwrought and uncalm because I was exhausted by the painful striving. กว่าความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกคร การคิดอย่างนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth, nose, and ears. While I did so,violent winds carved up my belly, just as if a skilled butcher or his apprentice were to carve up an ox belly with a sharp butcher's knife. But although fireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my bodywas overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. ก็ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นคิดดังนั้นเราจึงได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วครั้นทำดังนั้นเกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุจถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างลมไว้เนื้อหลุมตานเพลิงอันร้อนระอุฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอา I thought, suppose I practice further the breathingless meditation. So I stopped the in-breath and out-breaths through my mouthnose, and ears. While I did so, there was a violent burning in my body, just as if two strong men were to seize a weaker man by both arms and roast him over a pit of hot coals. But although tireless energy was aroused in me,and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm, because I was exhausted by the painful striving. But such painful feeling that arose in me did not invade my mind and remain. ก็พวกเทวดาเห็นเราแล้วพากันกล่าวว่าพระสมณโคดมทำการละเสียแล้วบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ใช่ทำการละแล้วแต่เป็นกำลังทำการละอยู่บางพวกกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นจะว่าพระสมณโคดมทำการละแล้วหรือกำลังทำการละอยู่ไม่ชอบทั้งสองสถานพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นการอยู่ของท่านการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ของพระอรหันต์ Now, when devas saw me, some said, the recluse Gautama is dead. Other devas said, the recluse Gautama is not dead, he is dying. and other devas said, the recluse Gautama is not dead or dying. He is an Arahant, for such is the way Arahants abide. ก็ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียพระนั้นพวกเทวดาก็มาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจะปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงใช้พวกข้าพเจ้าจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามกลุ่มขนของท่านท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์นั้น I thought, suppose I practice entirely cutting off food. Then devas came to me and said, good sir,Do not practice entirely cutting off food. If you do so, we shall infuse heavenly food into the pores of your skin, and you will live on that. ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองก็แต่ถ้าเทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามกลุ่มขนของเราถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจะเป็นมุสาแก่เราไปเราจึงบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลย I considered if I claim to be completely fasting while these devas infuse heavenly foodinto the pores of my skin, and I live on that, then I shall be lying. So I dismissed those devas by saying, there is no need. ก็ความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละภายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราก็ได้บริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงเหลือวันละผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้ว I thought suppose I takeVery little food, a handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or veg soup, or pea soup. So I took very little food, a handful each time, whether of bean soup, or lentil soup, or veg soup, or pea soup. เมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสู้ผอมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเป็นเหมือนเถาวัลย์อาศีตีบับหรือเถาวัลย์กระบับเนื้อที่ตะโพกนั่งทับของเรามีสันฐานดั่งเท้าอูฐก็กระดูกสันหลังของเราพุดขึ้นระเกะระกะราวกับเถาวัลย์วัฒนาวลีสี่โครงของเราโรงเริงเหมือนกลอนศาลาอันเก่ากร่ำกราดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกัน While I did so, my body reached a state of extreme emaciation. Because of eating so little, my limbs became like the joint segments of wine stems or bamboo stems. Because of eating so little, my backside become like a camel's hoof. Because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beards. Because of eating so little, my ribs jutted out as gaunt as the crazy rafters of an old roofless barn. Because of eating so little, the glimpse of my

ก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปเมื่อคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงปืนทองด้วยตถาคตคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสลมราบอยู่ณที่นั่นเองตถาคตหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุดตกจากกายร่วงไป Because of eating so little, my belly skin adhered to my backbone. Thus, if I touched my belly skin, I encountered my backbone. And if I touched my backbone, I encountered my belly skin. Because of eating so little, if I defecated or urinated, I fell over on my face there. Because of eating so little, if I tried to ease my body by rubbing my limbs with my hands, the hair brought at its roots fell off from my body as I rubbed. กว่ามนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณโคดมมีผิวเผือดไปเท่านั้นก็ผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อย Now, when people saw me, some said, the recluse Gautama is black. Other people said, the recluse Gautama is not black, he is brown. Other people said, the recluse Gautama is neither black or brown, he is golden skinned.So much has the clear, bright color of my skin deteriorated through eating so little. ก็ด้วยอิริยาแม้ชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกขกิริยาอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์คืออรหมริยะญาณทัศนวิเศษได้เลยก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าไม่มีการตึงทับซึ่งอริยปัญญาอันเป็นอริยปัญญาที่ตึงทับแล้วจะเป็นนิยานิกธรรมอันประเสริฐนำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเดียว Yet, by such conduct, by such practice, by such performance of austerities, I did not attain any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. Why is that? Because,I did not attain that noble wisdom, which, when attained, is noble and emancipating, and leads the one who practices in accordance with it to the complete destruction of suffering. ก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าในอดีตการอันยาวยืดก็ดีในอนาคตการนั้นยาวยืดก็ดีแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทำความเพียรยังสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็แต่ว่าเราหาอาจบรรลุญาณทัศนะอันวิเศษอันประเสริฐที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์

0: หรืออลมริยญาณทัศนวิเศษด้วยทุกขกิริยาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนนี้ไม่เลยจะรอยผลทางแห่งการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่น I thought, whatever recluses or Brahmins in the past have experienced, and whatever recluses and Brahmins in the future will, and whatever recluses and Brahmins at present experience painful, racking, piercing feelings due to exertion. This is the utmost. There is none beyond this. But by this racking practice of austerities, I have not attained any superhuman states, any distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. Could there be another path to enlightenment? ก็ความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งพระบิดาเรานั่งนะร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้จะรอยนั่นจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้บ้างดังนี้ก็วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้บาลีว่าสัตตานุสาวรีวิญญาณังอโหสิเอเสวะมะโคโพธิยาติ I considered, I recalled that when my father, the Sakyan, was occupied, while I was sitting in the cool shade of a rose apple tree, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, I entered upon and abided in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of seclusion. Could that be the path to enlightenment? Then, following on that memory, came the realization that is indeed the path to enlightenment. ก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเราควรจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมหรือไม่หนอก็ความแน่ใจอันนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมเลยI thought, why am I afraid of that pleasure that has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states? I thought, I am not afraid of that pleasure since it has nothing to do with sensual pleasures and unwholesome states. กว่าความคิดข้อนี้ได้มีขึ้นแก่เราสืบไปว่าก็ความสุขชนิดนั้นคนที่มีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยแต่ฉะนั้นเราพึงกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดเราจึงได้กลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้ว I considered.It is not easy to attain that pleasure with a body so excessively emaciated. Suppose I add some solid food, some boiled rice and porridge, and I ate some solid food, some boiled rice and porridge. ก็ในครั้งนั้นมีภิกษุเป็นพวกกัน5รูปคือปัญจวัคคีย์เป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณโคดมได้บรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายก็ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกษุผู้เป็นพวกกัน5รูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีกไปเสียด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคนมากมากกลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้ว Now, at that time, 5 bhikkhus were waiting upon me, thinking, if our recluse Gotama achieves some higher state, he will inform us. But when I ate the boiled rice and porridge, the 5 bhikkhus were disgusted and left me, thinking, the recluse Gotama now lives luxuriously. He has given up his striving and reverted to luxury. ว่าด้วยการทำสังคายนาสังคีติสูตรที่คณิกายเล่มที่11ข้อที่296 Reciting in concert. มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรในเขตกรุงปาวานั้น At one time, the Buddha was wandering in the land of Mallas together with a large sangha of 500 mendicants. When he arrived at Malin town named Pava, there he stayed in Junda, the smith's mango grove. ว่าด้วยการทำสังคายนาสังคีติสูตรที่คณิกายเล่มที่11ข้อที่296 Reciting in concert มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรในเขตกรุงปาวานั้น At one time, the Buddha was wandering in the land of Mallas together with a large sangha of 500 mendicants. When he arrived at Malin town named Pava, there he stayed in Junda, the smith's mango grove. ก็สมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุปัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาโดยลำดับประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรเขตกรุงปาวาต่อมาพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งแท้ที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลขึ้นมา Now, at that time, a new town hall named Ubbataka had recently been constructed for the Mallas of Pava. It had not been occupied by an ascetic or Brahmin or any person at all. The Mallas of Pava also heard that the Buddha had arrived and was staying in Chunda's mango grove. Then they went up to the Buddha, bowed, sat down to one side, and said to him, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานมรโอกาสของพระโรงหลังใหม่มันมีนามว่าอุปัฏฐกะที่พวกเจ้ามลกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นประถมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้ามลกรุงปาวาจะใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นประถมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษฎีคือด้วยการนิ่ง Sir, a new town hall named Ubbataka has recently been constructed for a Mallas of Pava. It has not yet been occupied.By an ascetic or Brahmin, or any person at all. May the Buddha be the first to use it, and only then will the Mallas of Pava use it. That would be the lasting welfare and happiness for the Mallas of Pava. Then the Buddha consented in silence. ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณแล้วเสด็จไปยังท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าข้า Then knowing that the Buddha had consented, the Mallas got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right. Then they went to the new town hall.Where they spread carpets all over, prepared seats, set up water jar, and placed a lamp. Then they went back to the Buddha, bowed, stood to one side, and told him of their preparations, saying, Please, sir, come at your convenience. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ ล้างเท้าแล้วก็เข้าสู่ทองพระโรงนั่งพิงฟ้าด้านตะวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องหลังพระผู้มีพระภาคส่วนพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเมื่อล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าสู่ทองพระโรงประทับนั่งพิงฟ้าด้านตะวันออกพินพระภาคไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาค Then the Buddha robe up and taking his bowl and robe went to the new town hall together with the Sangha of mendicants. Having washed his feet, he entered the town hall and sat against the central column facing east. The Sangha of mendicants also washed their feet, entered the town hall, and sat against the west wall facing east, with the Buddha right in front of them. The Malas of Pawa also washed their feet, entered the town hall, and sat against the east wall facing west, with the Buddha right in front of them. จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาเกือบตลอดคืนแล้วส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเศรษฐาทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้ทูลรับสนองแล้วพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไป The Buddha spent most of the night educating, encouraging, firing up and inspiring the Malas with a Dhamma talk. Then he dismissed them, saying, "The night is getting late, Vasetas. Please go at your convenience." "Yes, sir," replied the Malas. They got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right before leaving. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกชาวมัลละกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากทินมิทะสารีบุตรเธอจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลสนองพระดำรัสแล้ว Soon after they left, the Buddha looked around the Sangha of monks, who were so very silent. He addressed Venerable Sariputta. Sariputta, the Sangha of mendicants, rid of dullness and drowsiness, give them some Dhamma talk as you feel inspired. My back is sore. I will stretch it. Yes, sir, Sariputta replied. จากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆติสอนกันสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหาสยาโดยตะแคงเบื้องขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายพร้อมที่จะลุกขึ้น And the Buddha spread out his outer robe, folded in four, and laid down at lion posture on the right side, placing one foot on top of the other, mindful and aware and focused on the time of getting up. ตอนพวกนิกรณแตกกันก็สมัยนั้นนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิกรณนาถบุตรนั้นพวกนิกรณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วหรือถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรแม้พวกสาวกของนิกรณนาถบุตรที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายกลายความรักรู้สึกต่อใจในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรทั้งนี้พระธรรมวินัยที่นิกรณนาถบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเรื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัย Now at that time the Nikandha Nathaputta had recently passed away at Pava.With his passing, the change ascetics split, dividing into two factions, arguing, quarreling, and fighting, continually wounding each other with verbal daggers, saying, "You don't understand this teaching and training. I understand this teaching and training. What?You understand this teaching and training? You are practicing wrong. I am practicing right. I stay on topic. You don't. You said last what you should have said first. You said first what you should have said last. What you are thought so much about has been disproved. Your doctrine is refuted. Go on. Save your doctrine.You are trapped. Get yourself out of this if you can. You would think there was nothing but slaughter going on among the Jain ascetics. And Nikandha Nathaputta's white-cloth lay disciples were disillusioned, dismayed, and disappointed in the Jain ascetics.They were equally disappointed with a teaching and training so poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha, with broken monument and without refuge. พระนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิกรณนาถบุตรนั้นพวกนิกรณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยมีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัย ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ส่วนพระธรรมนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายThen Sariputta told the mendicants about these things. He went on to say, "That is what happens, reverence, when the teaching and training is poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone.Who is not a fully enlightened Buddha, but this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing.So that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่ง Once ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุธรรมะหมวดละหนึ่งประการนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย And what is that teaching? There are teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the perfected one, the fully awakened Buddha.You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย What are the teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food. All sentient beings are sustained by conditions. These are the teachings grouped by one.That have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefitwelfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่สอง Tools ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือหนึ่งนามสองรูปหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งสองภวะตัณหาคือความทะยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะหนึ่งภวะทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพสองวิภวะทิฏฐิคือความเห็นเนื่องด้วยวิภพThere are teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped into? Name and form. Ignorance and craving for continued existence. Views.Flavoring continued existence, and views flavoring ending existence. ข้อที่หนึ่ง อหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาป 2. อโนตปะคือความไม่กลัวบาป 1. หิริคือความละอายต่อบาป 2. โอตปะคือความกลัวต่อบาป 1.โทวาจัสตาคือความเป็นผู้บ้ายาก 2. ปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตร 1. โสวาจัสตาคือความเป็นผู้ว่าง่าย 2. กัลยาณมิตตาคือความมีกัลยาณมิตร 1. อาปัตติกุศลตา ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปาติวุฒฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ Lack of confidence and prudent, conscientious and prudence, being hard to abominish and having bad friends, being easy to abominish and having good friends, skill in offenses and skill in rehabilitation of offenses. ข้อที่ 9 สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติหนึ่งสมาปัตติวุฒฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสองข้อที่ 10 ธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่งและมนสิการะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการสอง
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี